มีมีเรนเคกันเชฟกันอันนี้ฮีเอฟเอ็มโซออยาแต่พอเรากวางตัวชีนาดินโอลินเดียเรดิโอเฮียนินลาแต่พออะเรคคอร์ดแต่เอ็งซานเฮียอะเรคคอร์ดที่นั่นหันโซดพุทธิอังโอลินเดียเรดิโอกันละเรคคอร์ดซาที่เก็บปนกัดสินเสียเจ้าเหล่านั้นจู่อัลบั้มปนีกัดจุนิเวียจู่มาจนไว้จนสมนิบอร์เวียจุนิเวียงอ่ะลุงเลนที่เสวีและจังแต่พอผ่านเนี่ยอีลาฮิเพลย์อัลโลเวียร์รู้จักกันส่วนนินอีเอ็งเนี่ยเฮมีโอลินเดียเรดิโออินกุมสมบัวกันโน้ตินอ่ะเฮียนินสวยตุ๊กนี่ดูสักนะเต้All India Radio hi kaipok lo tho ve to chinna ania wa hian kangai lu le zwal em ema tin mizo mi puiten inge la te le athil ti shang shang program ti shang shang manga kan hi po ton na ania apui mo em em me All India Radio hi chuwang chuanin full ze se kal ze se chak takin he ai han na kal se du thu sa bani e aw zo zo ka lom puya kum som kwa alo thing ta te hi ka lom em em he ai han ma son ze ro se ti hi du sak na ni e Oh, yeah.

ทีมนี้ตีหลากันไงทักตักค่ะก็ล10 MZE Headquarters สายปลติดหารมานี่โอเลกันไงทักเลตัวที่กอร์นูตีหลานี่อ่ะลุงเลยบาซาร์เวงไวเอเมสายปลเต็นอันรันเดมัง

0: ใช้ถูกทีเราก็อันใช้ถูกทีวิ่งในตลอด
1: จู่เจ้าไม่ได้หรอมาเสียกี่จู่อันนี้ผู้ตกเวียก็ตีจู่นะปอกันเวียกังวัลฟิลตกนู่นเลยป้าเต้นมากป้าตานั่นโอเอ็มเอ็มคันยะ
2: เฮ้ไม่มาเจ้าอ่ะอินทิสาข้าวเอ็มมีบุหรี่ที่กันลงสุยมาฟังไงก็สักคนเดียว
1: อ้าวเอ๊ะอันนี้น่ะดิกตักลมบันสุยมีปนิมเชฟก็ลม
2: กินมิจุติสาข้าวที่เอ็ม
1: ปลายติดตีรวดอุลาโมลมรอยเฉยที่ปวดจ้าอมตัวลมฮะอันนี้มิ้นท้ากลมนึกตัวไงมองชามุตุยอู
2: โอ้น้องปอมมุตุยเลยอุโซน้องปอมังชาพุทโอ
0: ้โอ้มังชามังชาไม่เล่นแล้วตู้สานะครูนเล่นเลยไม่มีต้นโย
2: โอเล่เจริญไหมได้ลูกตุ่มนะมามีมือยู่ตรงเอ็มโอ้เป็นก็ชินเดียงฮัลโหลมามีมุตัวเอ็มอินกระเทงเวจีอา
3: ไอ้แล้วมือเลยเว้ยกินไม่จืดขาเทงตามี
2: อุโซกันกันขาเทงหรอโลดอนเบียดีอา
3: เอติเสียเหรอจะโดนเวลตัวก็ไงตัวเด็กมาเลย
2: นี่เทียนด้วยจุไงตัวเทียมเทียนเขาไม่มุเตชัวตัวเอง
3: ไอ้แล้วชัวแล้วเว้ยนะมุโซ
2: แล้วชัวนะเราตู้แล้วมีกี่ตัว
3: ก็ใช่เลยโอ้มาเสียกันดูข้างอินบุญเวลตีไฟที่ข้าสวยเดบินก็ใช่
2: อินช่วงไว้จุอินแต่มาแหวงหมดไหม
3: โอ้ยอมแล้วเอ้โอเวอร์ลุดตกอ่ะ
2: โอเวอร์แล้วมันนี่เราส่วนตัวดิบตักกี่ดอกสูงนั่นนี่
3: นั่นไงติดโดน
2: ก็ใช่เราอุ้ยโอ้ข้างสวยดุนเด็กข้าสวยเด็กหนุ่มนัวมาเสียเจียมลุดตกจ้องเรา
3: ไงมาติปุ้ยเจตุ่มเลยโอ้ยบอสจวน
2: ฟักหมาหนี่เราอังสมมุติตัวมีตัวมีนักตุกติดตัวเต้นในตำเสีย
3: โอ้ไปจ้องแล้วมุดตุ้ยโอ้
2: เอาเลยมุดตุ้ยเลยบาย
1: มามีมามีเท่าหรอเลย
3: นู่นแล้วมาแล้วมี
1: เอ้มาต่อเตะนั่งนี่ชอบอุตต่อให้อีป้าพี่จะฉันอะไรต่อสิน
3: คงเอ๋กันเละโดน
1: คงเอ๋มันนี่เละกันโดนเละกันนัดตัวป้าสวยมูมันแล้ววะก็ลองบอกให้เราชั่งซ้ำละบอกจ่อให้กระจุกไปแล้วกันเอ๋อ
3: ฮะนู่นสุกก็ตัวมันสิ้นสุกตัวก็งาตัวเตริงเน
1: ี่ยงอรอก็ช่วงใกล้หลักหล่อต่อเสียเราเอ็นล็อกหลักอะไรเราหวังกันแล้วเท่าเละทั่วยัง
3: ไอ้บุกที่ดีด้วยเวสเซอร์สุกก็พูดไม่ได้อะ
4: มามีเราอินบอลโซดอนตัวเอ็มคือสุกอะไรจำติดติดตัวเนี่ยคงเอ็นดูฮิวมอ
3: บุกโจเป็นยี่ห้ออะไรเราว่าจะรีเละตัวครบไหม
4: อินดูฮิจุอันนู้นน่าไล่ปะเฮติเบชิมชิมฮีเนี่ยที่ได้ยินแล้วมามีตุกินสุกเละนั่นเป็นจันจินเดียอันสุยะก็เราช่วงเจนอันฟับเบคก็ไม่เจียตับตับนี่เราปอนิเชลกินขัดเดียจงก้าอินฟับเดียนะครับอาดองส่งตัวตันส่วนนี้นั้นวันเวดูเข้าไปสิ
3: วิดูเดมูอินดิ้งกันส่วนที่สาท่าเทีย
4: ไอ้ใครกันเวนูละเมลชาเลเฟลแต่มาบุกสินู่เลยป้าที่ทัวร์อีประเทศจีนมีอันสวยเวนัวไม่เจียเหตุยังมีนี่จันจีนะทัศน์อันสวยที่ชวนอินู่เลยป้าที่อันวันเวทินเดียนี่นู่เลยป้าที่ช่วยมวยบอกว่าเหตุยังมีนะท่าจงอ่ะอันสวยแรงเทนันจีเฮียนอินุงจังเตะหินุนดานเตะหิอุลุกแรงหลังอินกระดูกคอกไ
3: หมปาลมอมท่าวมุมอ่ะเสียอันสวยวารเวไม่เมนิจูอีเลวอินติเทลตัวกันเง
4: อเนี่ยอันวารเวเตปอนียงมาเสะบุยก็สวยจูแรงหลังอินอินุงจังเตะหิตัวนังแรงเฮียนอมตุ้มละไม่เชื่อเพจูอินบัวเผาในหัวเตะไม่เนี่ยวิกาดินติสวดตัวจนมีนันแรงตัวเชียนนี่ดินมีปบุลาอินุมเตะเฮียนอินเวนูลูกง่ายเลยจวบีก้ามีประมุสิทธิ์เละไงเนบถ่ายดูที่เฮียนอมดูแรงแรงหลอกตัวเนี่ย
1: อ๋อเอ๊ะงี้อินเลวสวยอ่ะอินวัตถุตับดุนเมลเวลเลยอ๋อเ
4: ฮ้ยจอยอยากกันเล่าภาพเรื่องเจ้าเลยยี่เรื่องตัวก็เฮ้ยทุกชาวบ้านเล่าอินชิลปานี่เฮ้ย
1: เอ๊ะอันนี้จันเองหัลไม่ยังอุมามีหันเสียมรอเลย
4: เนี่ยมามีหันเสียมหัลสมมติว่ากันเองหัลเมลดอมมันนี่เนี่ยจอติกันหันเองคำงาบุญจุนัดล้างเตล้ากันในดงค่ะอินบุลเวลที่ตีไฟตัวอัตมตัวเองไม่ช่วงกว่าอินหาทักษะโซวิลานี่ไหม
2: มามีแล้วบ่อยฟิวงิมโอ้คนโกนไม่เตียวฮัลโหลมามบ่อยเอ๋งไงตี
3: ไอ้บ่อยแล้วเว้ยนังโซกไงตีอ่ะ
2: ยังฟังมาปกติเราอุโซกเดินกันโชคเฮ้ยอินกับทิ้งเดียวเจียเว้ยลำตีเจ้าเอ
3: ๋ไอ้เจ้าฉันแล้วเว้ยรินไอ้ถั่วตัวแล้วตั้มแล้วก็ร้านนี้เราเลี้ยงด้วยนี
2: ่ก็สุดเลยอุโซก่อนร้านนี้จู่ก็เราเลี้ยงอ่ะทั้งปีห้างอินไปตีที่ไม่มีลาเดียว
3: เอ๋นี่จู่ไอ้รองบัวละหุ่นโดนก็นู้ดจำเสกกับฟ้าชกงี้วันใจจู้ร้านอะไรเมื่อกันยิ่งไปโดนเนี่ย
2: โอ้เลยตุ้ยเดียวกันบัวละโอ้กันดาวพอดังไอ้โอ
3: ้โอ้เลย
0: งั้นร้านจู้เตรียมปัจจุบันเต้นหน้าฟ้าเล้งไปไม่แต่งติดตัวมเราแอร์ไหมยินดีไหม
5: โอ้มีเราก็รู้เอ๊ะจู้ว่านั่งไงล่ะเราก็เตะเราเลี้ยงเรา
0: คงเอ็ดจู้

ลูลีก็ปะตาว่าจีจะแต่พอว่าสตูปะคาว่าสตีเตียจะจ้าอาตมาจะคดีลุนนาชิโอแต่พอเจลารินดิกาสปะนัทเลปิตาเฮสขายเนี่ยแต่เกล้ามือวันแต่พอว่าสตีเตียจะสปะไอ้แม่นัทเลปจีเฮียอาตมาจะเจลารินดิกาคดีลุนนาชิโอแต่พอสปะนัทเลขานะในสูบ

0: ตุนกันไงทักตักลัวเราดีติลารันสตูค่ะบีมาสมปลวงอันนี้สุดที่จงจูตุนจุมเล้งเสียงทักกันไงทักคุณอาวันละสายเราไปเลยบีมาสมปลวงที่ใจกันไงทักเทติจูนี้อ่ะอากาศวันนี้ไอโซแล้วจังก์ปวนชัวอันนี้
1: เฮียก็ชิวันนี้ไอโซลนี่ดันเลชัยกันุนกี่บาท

ตุนกันไงทากตากโอ้กับบริตรังจุงอาชวนติลารุนสตูแต่ค่ะเราทั้งปุยเลยอปอลเตอันนี้ตุนอาชวนสีวันละสร้างเลยอปอลเต็นเขาอมขอหารจ้างยินติลานสกิลงายทางโอ้

ตัวนักการเงินทักตาคามหิงดังทรงทรงอายินติลาเราทั้งปุยเลยโปลเตสักนี่ตัวนัดชวนลุงไงนี่อมเชนติลาซีวันนั้นสร้างเลยโปลเตสักเราง่ายทางโอ